เป็นนักตามสู่เจ้าใสแต่ป้าไปได้สิงลงอาเต้าน้อเห็นเต็งว่าตื่นฟ้านั้นสาเลไปได้นุกอาวาวลงอาเต้า